ทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้ว

0: 100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท QBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
2: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพ ร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกัน

0: อย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
1: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
2: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
3: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่า การสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์มือเดอวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยุทธวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมด้วยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาที ขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งข้ามเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครียนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนต104กิโลกรัมและเครียนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2ต่อ0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2ต่อ0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2ต่อ0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทางเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพุนศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25-27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทํานองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยพัฒน์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
9: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะ
15: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
16: ตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
17: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
18: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
19: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูงMy Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิกCash Your Car
20: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
21: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
20: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
21: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099462149 099462149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
22: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
23: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
24: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
25: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
26: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
25: นางไหนอ่ะ
26: ก็นี่ไง
27: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
25: ้เชื่อได้แน่นะ
26: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
25: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
26: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
27: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
26: อ่ะเป็นไง
25: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
26: เล
28: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
29: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
30: ค่าบริการแพง
28: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: กับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื้ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842633

0: James Radio 945
1: คุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
2: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
3: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบกันไก

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาซาวน่าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22

0: James Radio 94.5
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะบีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดตัวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: James Radio
1: 90.5
2: มาอยู่กับเรา James Radio ในชั่วโมงที่2กับผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้อย่าง Green Bio Super Treatment Cream สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมผุ่มแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาด Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองใช่ค่ะกว่า300ล้านซองฟังไม่ผิดหรอกค่ะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นหาซื้อได้ที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะ90.5

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกขา
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-264

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบก

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
0: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
5: อให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842639

0: 90.5 อ
1: ยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันๆยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
13: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
14: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
13: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
15: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดตัวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาฬสินธุ์บริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลย เพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099462149 099462149คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
12: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
13: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
14: ค่าบริการแพง
12: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดติดต่อ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
8: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับเจมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 90.5 less talk more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธ์ใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาจะเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดตัวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เ
5: ลิศอยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกค่ะ
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาฬสินธุ์บริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลย เพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย0994622149 0994622149คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842632

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
3: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวัน

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: ทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดตัวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
0: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดติดต่ออย่างลบก

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหทัยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
8: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่โรมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: ดสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพลินคิดทุกคนเลยนะคะ How's it going เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ไปเที่ยวไหนไปเปิดโลกกว้างที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าคะแล้ววันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็มีเรื่องราวสนุกสนานน่ารู้แล้วก็เป็นเรื่องราวนอกห้องเรียนมาฝากทุกคนกันค่ะเริ่มต้นมาช่วงแรกนะคะกับพี่ทั้งสองคนของเราค่ะนั่นก็คือพี่ฉลามแล้วก็พี่ดร.แกงนั่นเองแต่ว่าพี่ทั้งสองคนมาแปลกมากๆเลยบอกเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะพี่ทั้งสองคนเนี่ยเวลามาจัดรายการเนี่ยก็จะมานั่งเม้ามอยนั่งคุยกับพี่ลูกเจี๊ยบใช่ไหมคะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้พี่ๆเนี่ยนะคะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันเอ๊ะวันนี้เนี่ยนะคะพี่ทั้งสองดูมีลับลมคมในอบเอาไว้เป็นซีเครตหรือว่าเป็นความลับไม่ยอมบอกพี่ลูกเจี๊ยบเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่ลูกเจี๊ยบอะไปรอฟังพร้อมๆกันกับน้องๆก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาพี่ทั้งสองกันดีกว่าค่ะว่าพี่ๆนั้นจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอหรือว่านำมาฝากกันบ้างค่ะ
1: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุก
2: ในเวลาของเพลินคิดวิทย์สนุกวันนี้แล้วนะครับสวัสดีน้องๆแล้วก็สวัสดีพี่ลูกเจี๊ยบด้วยพี่ปลาฉลามและพี่ดร.แกงมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆไปรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับในการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองก็ตามนะครับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดมีโอกาสเข้ามาเนี่ยวันนี้พี่ดร.แกงและก็พี่ปลาฉลามจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของการดูดาวครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว
3: ใช่แล้วครับน้องๆหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าหอดูดาวนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมหอดูดาวนะครับที่หลายๆภูมิภาคนะครับวันนี้พี่ปลาฉลามนะครับก็จะพาไปรู้จักกับหอดูดาวซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับซึ่งภายในหอดูดาวเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ซึ่งเรียกว่ากล้องโทรทัศน
2: ์
3: กล้องโทรทัศน์อันนี้มันก็ทำหน้าที่หลายอย่างเลยครับทั้งทำหน้าที่ในการที่จะสอดส่องดูพวกดวงดาวพวกท้องฟ้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศโลกก็สามารถที่จะใช้หอดูดาวเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติการได้ครับ
2: และในประเทศไทยเราเนี่ยครับถือว่าเป็นหอดูดาวแล้วก็เป็นแหล่งดูดาวนะครับที่สำคัญของย่านนี้เลยก็ว่าได้นะครับถือว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับประเทศไทยถูกยกให้เป็นอันดับ

0: เลยทีเดียวครับและได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาครับซึ่งเขาก็จะมีอาคารหลักอยู่2หลังก็คืออาคารหอดูดาวนะครับซึ่งถ้าใครได้ไปเนี่ยเขาบอกว่าอาคารนี้จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกสูงประมาณ19เมตรด้วยกันนะครับส่วนบนนี่นะครับมีการติดตั้งโดมด้วยครับภายในมีกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรก็คือ2เมตร40เซนติเมตรนะครับอาคารอีกหลังเนี่ยจะเป็นอาคารควบคุมครับเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักดาราศาสตร์และก็เจ้าหน้าที่ครับมีห้องควบคุมการทำงานของโดมและก็กล้องโทรทัศน์หลักนะครับส่วนจัดแสดงนิทรรศการก็มีอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันและบนดาดฟ้านี่นะครับยังติดกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งเมตรเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: สำหรับน้องๆที่อยู่ที่ภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ต้องไปไหนไกลครับไปชมได้ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาครับเป็น1ใน5ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งหอดูดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้สิรินธรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาก็มีอาคารหอดูดาวแล้วก็อาคารฉายดาวในอาคารหอดูดาวนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะก็คือโดมทรงเปลือกหอยเปิดออกได้180องศาภายในก็จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์บริเวณลานดูดาวก็จะมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ถึง4กล้องนะครับแล้วก็มีกล้องดูดวงอาทิตย์2กล้องรองรับทั้งงานวิจัยของน้องๆปริญญาตรีรวมทั้งพี่ๆที่ศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับนอกจากนี้ก็มีบริการถ่ายภาพให้กับนักดาราศาสตร์สมัครเล่นอีกด้วยนะครับคนไหนที่แวะผ่านไปผ่านมาแถวโคราชหรือนครราชสีมานะครับหรือน้องๆที่รู้สึกว่าโอ้เราก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่แถวเรียกว่านครราชสีมาสารคามร้อยเอ็ดย่านนี้ฮะก็ขับรถไปชมได้ครับที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาครับ
0: ครับมีหลายที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับหอดูดาวในประเทศไทยของเราวันนี้พี่ดร.แกงและพี่ปัสลามลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุก
3: ชาวเพลินคิดคะตอนแรกเนี่ยนะคะพี่ลูกเจี๊ยบเนี่ยก็แอบไปหาเรื่องที่จะมาเสริมให้นะคะจากเรื่องที่พี่ฉลามแล้วก็พี่ดร.แกงได้พูดไปในวันนี้แต่เผอิญในระหว่างที่กำลังหาเนื้อเรื่องอยู่เนี่ยนะคะดันไปอ่านเจอเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าเรานะคะน้องๆพูดถึงเรื่องของพิธีกรรมค่ะหรือว่าพิธีการทางการเกษตรในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะด้วยความที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมล่ะคะดังนั้นพิธีการส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นค่ะไปทางการสนับสนุนให้การเกษตรหรือว่าการทำไร่ทำนาของเราเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถูกต้องไหมคะก็อาจจะมีพิธีต่างๆเช่นแรกนาขวัญ นะคะหรือว่าพิธีแห่นางแมวที่มีการขอฝนใช่ไหมพอมีฝนมีน้ำก็จะทำให้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตนะคะที่เยอะที่มากมายที่เราสามารถที่จะกินใช้กันในครัวเรือนได้หรือว่าในบ้านได้รวมไปถึงพอเหลือเนี่ยก็สามารถนำไปขายใช่ไหมคะกลายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวของเราด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าพิธีกรรมต่างๆแบบนี้นะคะในแนวนี้เนี่ยมีที่ต่างประเทศและยังคงดำรงมาถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะและที่นั้นก็คือที่เม็กซิโกนั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดเลยพี่ลูกเจี๊ยบไปอ่านข่าวมาค่ะเป็นข่าวบอกว่า A Mexican mayor has marriedA crocodile น้องๆคะ crocodile คืออะไรเอ่ย crocodile ก็คือแง่มเจ้าจระเข้ยังไงล่ะคะข่าวนี้เขาบอกว่าเป็นท่านนายกเทศมนตรีนะคะชาวเม็กซิกันนั่นเองค่ะได้แต่งงานกับ crocodile หรือว่ากับเจ้าจระเข้นั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกพี่ลูกเจี๊ยบตกใจมากเลยว่าหุ้ยเขาเป็นถึงท่านนายกเทศมนตรีเลยนะทำไมถึงไปแต่งงานกับจระเข้ล่ะปรากฏว่าพออ่านข่าวลงไปค่ะในเนื้อหาของข่าวค่ะเขาบอกว่าอันนี้นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นแค่พิธีกรรมเฉยๆค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยทำกันมานะคะหลายปีมากๆแล้วตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพิธีกรรมอันนี้นะคะหรือว่า this bizarre ceremony เนี่ยทำกันมาเป็น200กว่าปีแล้วค่ะน้องๆโอ้โหนานมากเลยนะคะซึ่งในรูปเนี่ยพี่ลูกเจี๊ยบเนี่ยก็เห็นเจ้าจระเข้ค่ะมีการแต่งชุดเป็นผ้าสีขาวๆเหมือนอย่างเจ้าสาวอย่างเงี้ย

0: แล้วเขาก็เอาเหมือนมงกุฎดอกไม้อะค่ะไปรัดที่หัวของจระเข้แล้วก็เอาริบบิ้นนะคะสีชมพูผูกมัดปากของน้องจระเข้เอาไว้เพราะไม่งั้นน้องจระเข้เนี่ยนะคะอาจจะมีการคัดขานงับๆๆได้อันนี้ก็จะอันตรายกับท่านเมยอร์หรือว่าท่านนายกเทศมนตรีได้นะคะซึ่งพิธีกรรมอันนี้นะคะหรือว่าพิธีการใช้คําว่าพิธีการละกันซึ่งเขาบอกนะคะว่าพิธีกรรมอันนี้นะคะเริ่มทํากันมาตั้งแต่ปี1789กันแล้วล่ะค่ะซึ่งเขาเชื่อว่าเซเรโมนีนะคะหรือว่าพิธีกรรมอันนี้เนี่ยจะ bring good luckจะนำความโชคดีค่ะแล้วก็ความ prosperity นะคะหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้ยค่ะมาสู่บรรดา fishermen นะคะหรือว่าชาวประมงค่ะรวมไปถึงนะคะยังได้เผื่อแผ่ไปถึงเรื่องของ harvest นะคะหรือว่าการเพาะปลูกอีกด้วยล่ะค่ะคราวนี้ค่ะน้องๆสงสัยเหมือนพี่ลูกเจี๊ยบไหมว่าแล้วในบรรดาสัตว์ทั้งหมดเนี่ยในน้ำเนี่ยนะคะก็มีตั้งมากมายหลายอย่างเหตุอันใดจึงเลือกเจ้า crocodile หรือว่าเจ้าจระเข้มาล่ะเพราะคนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าครอคโคดายล์เนี่ยเป็น a princess หรือว่าเป็นเจ้าหญิงนั่นเองค่ะและเขาก็เชื่อว่าเจ้าหญิงเนี่ยนะคะก็จะนำความสงบสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนหรือว่ามาสู่บ้านเรือนของพวกเขานั่นเองแหละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะแล้วก็พิธีกรรมที่ยังดําเนินกันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะคะที่พี่ลูกเจี๊ยบรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือว่ามีวัตถุประสงค์นะคะของพิธีกรรมเนี่ยเหมือนกับของคนไทยมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของการเกษตรแต่ว่าตอนนี้ค่ะแหมพี่ลูกเจี๊ยบพูดมาเยอะแยะมากมายพี่วานของเราจะหลับแล้วค่ะบุ๋งบุ๋งบุ๋งอยู่ใต้น้ำเลยตอนนี้พี่วานตื่นก่อนอย่าพึ่งค่ะมาๆมาๆ มาเมื่อตะกี้นี้เนี่ยไปใต้น้ำไปเยี่ยมเพื่อนพี่วานมาด้วยนะไปเจอครอคโคดายล์มาด้วยแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาของพี่วานที่จะพาพวกเราไปสนุกสนานกับตัวเลขกันแล้วนะคะ
1: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
2: สวัสดีค่ะเอกเนกตัวเลขแสนสนุกมานั่งคุยเรื่องของตัวเลขแบบสบายๆให้น้องๆได้ฟังค่ะกับพี่วานตัวใหญ่ๆค่ะวันนี้นะคะพี่วานมีเรื่องของการหารมาให้น้องๆเนี่ยช่วยคิดอีกแล้วค่ะการหารมีมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะถ้าน้องๆเนี่ยนะคะเข้าใจว่าการหารเป็นแบบไหนอย่างไรน้องๆสามารถจะหารได้ทุกรูปแบบเลยแต่พี่วานบอกอีกนิดนึงว่าการหารก็ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการคูณถูกมาเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากเรียนคณิตศาสตร์เก่งๆต้องท่องสูตรคูณแม่นๆแล้วก็ถูกต้องด้วยนะเริ่มเลยนะวันนี้พี่วันจะชวนน้องๆมาหารยาวๆค่ะเป็นการหารที่มีตัวตั้ง3หลักหู1 2 3เยอะเนอะแล้วก็มีตัวหาร1หลักเท่านั้นค่ะแต่ผลหารกลับกลายเป็น3หลักหูตาโตกันเชียวใช่ไหมน้องๆขาไม่ยากเลยไม่ยากเลยเดี๋ยวพี่วานเนี่ยลองทำให้ดูนะเริ่มต้นนะคะพี่วานมีตัวเลขตัวตั้งก็คือ835ค่ะ835หารด้วยเอาง่ายๆเลยค่ะตัวหาร2ก็พอค่ะน้องๆขาหารเลยนะ2อะไรได้8 2 1 2 2 2 4 2 3 6248ใส่4ไว้ค่ะอ่ะตัวต่อมา2อะไรได้3 212ว้าวงั้นก็ใส่1นะคะแล้วก็ได้2 3 -2 เหลือ1แล้วก็ดึง5ลงมาค่ะ2อะไรได้15 212 224 236 248 250 262 274ใส่เลข7ลงไปค่ะแล้วก็15ลบด้วย14เหลือเศษ1คำตอบของโจทย์835หารด้วย2จะได้417แล้วก็เหลือเศษ1นั่นเองค่ะเห็นไหมคะหารยาวตัวตั้งมี3หลักตัวหาร1หลักแล้วคำตอบก็ได้3หลักด้วยไม่ยากเลยใช่ไหมงั้นน้องๆค่ะวันนี้พี่วันว่าน้องๆของเราคงจะเข้าใจแล้วพี่วันไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
0: โอ้โหเป็นเลขเนี่ยโจทย์การหารยาวถึง3หลักเลยตกใจหมดเลยตั้งตัวไม่ทันแต่ดีนะที่พี่วานะมีทริคมีเคล็ดลับดีๆทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำโจทย์การหารยาวแบบ3หลักได้อย่างง่ายๆสามารถเข้าใจได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะน้องๆค่ะเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเพลงนี้ค่ะเพลงที่ชื่อว่า Seasons Change นั่นเองค่ะหรือว่าฤดูที่แตกต่างนั่นเองเพลงนี้นะคะจะมีความหมายดีแค่ไหนท่วงทำนองของเพลงจะเพราะแค่ไหนเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

กับเพลงนี้นะคะที่ชื่อว่า season change หรือว่าฤดูที่แตกต่างนั่นเองคำว่า change นะคะแปลว่าเปลี่ยนค่ะเมื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่ามีความไม่เหมือนกันอยู่ก็เลยมีความแตกต่างกันอยู่ส่วนตัวพี่ลูกเจี๊ยบในวันนี้ค่ะอยากจะได้เนื้อเพลงท่อนหนึ่งค่ะที่ภาษาไทยนะคะบอกว่าหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขใจนั่นเองค่ะน้องๆในชีวิตคนเราเนาะก็ต้องเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจกันบ้างค่ะมีเรื่องที่หงุดหงิดน่ารำคาญใจหรือว่าก่อกวนใจเราบางครั้งเนี่ยอาจจะก่อกวนมากถึงขั้นทำให้นอนไม่หลับหรือว่าน้ำตาไหลกันได้เลยแต่ว่าค่ะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้หรือว่าไม่รู้สึกรู้จักกับความเจ็บปวดนะคะเราก็จะไม่รู้เลยแหละค่ะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะและในประโยคนี้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถบอกได้แบบนี้เลยค่ะ If you never kiss the hand of sorrow you can never taste the joy of tomorrow If you never kissed the hand of sorrow ถ้าเธอเนี่ยนะไม่เคยจุมพิษมือหรือจูบมือกับความโศกเศร้า you can never taste the joy of tomorrow เธอก็จะไม่รู้สึกนะคะหรือว่าเธอก็จะไม่สามารถที่จะสัมผัสลิ้มรส the joy หรือว่าความสุข of tomorrow ของวันพรุ่งนี้ได้เลยพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าในทุกๆวันในทุกๆเวลาเนี่ยความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันค่ะพี่ลูกเจี๊ยบเคยเปรียบเทียบแบบนี้นะคะว่าก็เหมือนกับน้องหมาที่ก็จะต้องมีเห็บอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติค่ะต่อให้เราอาบน้ำให้น้องหมานะคะดูแลน้องหมาดีแค่ไหนน้องหมาก็จะมีเห็บบ้างมาให้รำคาญใจและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของภาษาอังกฤษค่ะที่แฝงอยู่ในเพลงไทยในวันนี้นั่นเองค่ะถ้าน้องๆชอบแล้วก็ลองไปหามาฟังกันได้เลยนะคะกับเพลงนี้ที่ชื่อว่า Seasonschange หรือว่าฤดูที่แตกต่างนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกๆคนไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกับพี่บอลพี่บอลวันนี้ค่ะจะพาไปพูดถึงเรื่องของน้ำส้มสายชูโอ้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับภาษาไทยเนี่ยหรือว่าพี่บอลจะมาบอกวิธีการใช้น้ำส้มสายชูเดี๋ยวนะก็ไม่เกี่ยวกับภาษาไทยอยู่ดีตายละตื่นเต้นจังเลยอะค่ะน้องๆเดี๋ยวให้น้องๆไปพักแล้วลองไปเดากันดีกว่าค่ะว่าน้ำส้มสายชูเกี่ยวข้องกับภาษาไทยได้อย่างไรกันบ้างเนาะ

0: ลินเล่นก็เพลินไปกับเพลินคิด
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่สามารถ

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับบาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3มหาวิทยาลัยศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดตัวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: James Media Network โทร 084-263

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสออย่างลบกบ

0: พอไหม
1: เป๊ะเวอร์
0: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับเจมมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาซาวน่าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
6: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: ขอดูเสียงปรบมือหน่อยมามือมามือมา
1: วันนี้เราต้องขอบคุณ
0: สาวไม่เห็นมือเลย
1: โอเคขอบคุณทุกๆคนที่มาในวันนี้นะฮะวันนี้สุดยอดของพวกเราแล้วนะฮะเดนมีอะไรจะขอบคุณบ้างครับ
2: ผมอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนของพวกเรานะครับคุณ

0: ุดท้ายแล้วครับก็ขอบคุณพี่ชายของพวกเรานะฮะพี่ชายไม่รู้อยู่ตรงไหนครับพี่บอยครับ
1: อยู่ด้านหลังครับ
0: ไหนครับขอบคุณพี่บอยมากนะครับคอนเสิร์ตวันนี้นะไม่มีขึ้นได้เลยพี่บอยนะครับผมจะร้องเพลงนี้ให้พี่ฟังครับขอบคุณครับ

0: 90.5
1: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมส์ให้สปีดอินเทอร์เน็ตวัน

0: ีทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: James Radio 91.5 Less Talk More Music

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของป ริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
6: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: านการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่ 1 ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
0: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 น.วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 น.ของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางใน

0: ช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
1: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตา ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงา ตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เซนติเมตรและเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
8: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
0: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรธอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุพันธ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำมาให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
4: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพ ทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเข้าออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ปัญหาเรื่องร้อนเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องรอตำรวจทุกคนออกหมดกรุงเทพเนี่ยจะมีมณฑลทหารที่11ครับเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
3: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมาย และแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
7: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
6: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่

0: สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
2: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
3: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที
4: ่นายเอกพงศ์หลิ่นเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for Allเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมโนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามาก

0: งบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนสุริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tangoทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับมาชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.059 คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปุโยแชมเปี้ยนธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบดพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีรยาสุขเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:25 นส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX Freestyle สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นด้านการแข่งขันฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป 0ประตูต่อ3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1ต่อ4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3ต่อ2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คนจักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5ต่อ0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรื่นรถแพ้นักชกจากจีน2ต่อ3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ2ต่อ0เกม21-14และ21-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป0ต่อ2เกม14-21และ16-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกที่สนามศรีจารักฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ198ของโลก4ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมาย3ประตูและจุดซุนซับเบลอีก1ประตูคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นปู่ลิมพัสสอนการรายงาน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
5: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายจีนเรียกว่าอิงผงสวดานที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังกันผลงานห้องศิลป์นี้เป็นการเขียนของสีจงหลินเป็นผู้ประพันธ์ชาวจีนนะครับแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้นหูของหลายๆคนแต่น้อยคนที่จะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นส่วนละเอียดของเรื่องทำไมถึงได้หยิบเรื่องนี้มาคุยก็คงจะต้องบอกว่าก็คำแนะนำจากท่านผู้ฟังนั่นแหละครับว่าอยากจะรู้เรื่องราวของห้องศิลป์จังเลยเพราะว่าในแง่ของสถาปัตยกรรมจีนจิตรกรรมจีนสิ่งตกแต่งในศาสนสถานจีนว่ากันว่าส่วนมากแล้วมาจากห้องศิลป์ทั้งนั้นเห็นแล้วไม่เข้าใจนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังห้องศิลป์อย่างต่อเนื่องเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาจีนนั่นนะมีที่มามีที่ไปอย่างไรแล้วก็หลายองค์ของเทวดานั้นเป็นการสถาปนาขึ้นมาซะด้วยซ้ำไปจากบุคคลที่ว่ากันว่ามีชีวิตจริงที่เป็นมนุษย์และสุดท้ายก็ไปเป็นเทวดาหรือเป็นเซียนกันไปนะครับก่อนที่จะฟังห้องศิลป์ก็คงจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังให้ช่วยแนะนำรายการทำไมถึงต้องเรียนเชิญตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าอีกไม่นานนะครับห้องศิลป์ก็จะจบลงแล้วซึ่งวิธีการนำเสนอวรรณกรรมเรื่องยาวๆผ่านรายการตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเลยนะเรามักจะมีเรื่องที่ตัดตอนเป็นช่วงๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าไม่ต่อยาวเป็นเรื่องวรรณกรรมอย่างนี้ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องอะไรหรือว่ามุมใดของสิ่งที่ท่านสนใจบอกกล่าวกันมาได้นะครับซึ่งคงก็ต้องบอกว่าตอนนี้มี2เรื่องที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้พูดเยอะมากทีเดียวเรื่องนึงเป็นวรรณกรรมที่ถือกันว่าทุกคนรู้จักแล้วก็เชื่อว่าเวลาการนำเสนอเนี่ยมีเรื่องปลีกย่อยให้คุยเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากเรื่องของวรรณกรรมที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจดีแล้วเรื่องนั้นก็คือขุนช้างขุนแผนดูเป็นเรื่องที่โอ้ยหยิบยกมาคุยทำไมเรื่องย่อยๆในนั้นสนุกมากนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าขอขอบคุณท่านอาจารย์กัญญรัศมิตรพินทุนะหรือที่ผมมักจะเรียกเป็นการส่วนตัวพี่อ้อที่ได้แนะนำหนังสือเล่มหนึ่งเป็นผลงานการเขียนของศาสตราจารย์ดร.กุสุมารักษมณีที่ชื่อว่ากุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าแปลกใหม่พอสมควรในแง่ของการนำเสนอแต่สาระเนี่ยนะครับตัดเป็นช่วงๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปอร์เซียที่มาสัมพันธ์กับบ้านเราไม่ใช่เป็นการเล่าแต่เปอร์เซียอย่างเดียวน่าสนใจมากเรื่องนี้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะแนะนำสองเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาได้หรือถ้าคิดว่ามีเรื่องอื่นที่สามารถหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเติมได้ง่ายๆแนะนำมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้า2ตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพากับเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมมาสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: James Radio 90.5
1: เพื่อนกลายเป็นเต่าโอ้โหมีความอับอายหนักหนาทีเดียวก็ชวนกันเข้าไปสกัดหน้าจะฆ่ากงเสงจูให้ได้กงเสงจูเห็นดังนั้นก็กลับเข้าไปบอกความแก่อาจารย์ทองเทียนกาจูทองเทียนกาจูก็เลยให้ซุยฮอทองหยีนั้นไปเรียกศิษย์ทั้ง4เข้ามากำชับว่าอย่าทำอันตรายเขาแล้วก็สั่งให้ขับกุเหลงเสียงโบ๊ซึ่งกลายเป็นเต่านั้นอย่าให้เข้ามาหาเราได้ทางฝ่ายโตโบโตหยินเห็นอาจารย์โกรธด่าศิษย์4คนจึงบอกว่าเป็นความจริงข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าคน4คนนี้จะได้ทำอันตรายกับกงเสงจูหาไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าว่าต่อไปเลยกงเสงจูก็กราบลาอาจารย์ไปที่อยู่ขณะนั้นอาจารย์ทองเทียนกาจูก็เอากระบี่4เล่มอันมีฤทธิ์ส่งให้กับกิมเหล็งเสียงโบ๊ไปไว้สำหรับจะปราบเทวดาแล้วก็มนุษย์กลับไปฝ่ายเกียงจูแย่บ้างเกียงจูแย่พอกลับมาใกล้ค่ายก็พบหุยหอที่กลางทางมีความยินดีก็ถามว่าทหารทั้งปวงอยู่ดีพร้อมกันหรือหุยขอคำนับแล้วก็บอกว่าบัดนี้โลเฉียดและทหารทั้งปวงแยกย้ายกันเที่ยวตามหาท่านเป็นหลายทางยังไม่กลับมาเลยแล้วก็ให้ทหารรีบไปบอกอังกิมอังกิมรู้ความแล้วก็ออกมารับเชิญเกียงจูแย่เข้าไปในค่ายทหารทั้งปวงรู้เกียงจูแย่มาถึงก็ชวนกันมาคำนับเกียงจูแย่ด้วยความยินดีเกียงจูแย่ก็เลยให้ตรวจทหารดูตามบัญชีแจ้งว่าเสียทหารไปอันมากก็โอ้เศร้าใจทีเดียวแล้วก็เล่าความถึงต่อสู้กับโฮเหล็งเสียงโบ้แล้วก็สินกงป้าให้ทหารฟังทุกประการหลังจากนั้นก็ให้เลิกทัพถอยกลับไปทาง54เส้นพักทักแล้วทหารอยู่3วันแล้วก็ยกมาที่ค่ายเก่าทั้งฝ่ายฮูเสงรู้ว่าโฮเหล็งเสียงโบตายแล้วเกียงจูแย่รอดชีวิตยกทัพกลับมาอีกก็นึกน้อยใจตัวจึงว่ากับอ๋องสินว่าเดิมเราเนี่ยยอมเข้าด้วยเขาแล้วมาหลงเชื่อโฮเหล็งเสียงโบการศึกจึงกลับเป็นดังนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดอ๋องสินก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยถ้าเราจะกลับเข้าด้วยเกียงจูแย่ครั้งนี้เกียงจูแย่จะว่าประการใดเราจึงเอาความทั้งปวงซัดให้กับโฮเหล็งเสียงโบ้ผู้ตายเห็นจะไม่มีโทษหูเหล็งก็เห็นชอบด้วยกับแผนการในการที่จะโยนความผิดไปให้คนอื่นไปก็เลยเขียนหนังสือเป็นใจความว่าข้าพเจ้าหูเสงขอคำนับมาถึงท่านแม่ทัพด้วยครั้งก่อนข้าพเจ้ายอมเข้าด้วยท่านแล้วแต่ฮูหลุยผู้น้องกับโฮหลงเสียงโบ้คิดอ่านอวดฝีมือความรู้จะได้ชัยชนะแก่ท่านข้าพเจ้าเองก็เบามีความเห็นไปด้วยโทษข้าพเจ้าเนี่ยผิดนักครั้งนี้ขอท่านได้โปรดเหมือนให้ชีวิตเอาไว้เป็นการทำราชการแก้ตัวสักครั้งหนึ่งเถอะแล้วก็ให้อ๋องซินเนี่ยถือหนังสือไปถึงเกียงจูแย่พออ๋องสิ้นมาถึงค่ายก็ไปหาทหารให้นำความไปแจ้งแก่แม่ทัพเกียงจูแย่รู้ว่าฮูเสงมีหนังสือมาก็เลยเอาตัวของอ๋องสิ้นเข้าไปอ๋องสิ้นพอเข้าไปถึงเห็นเกียงจูแย่ก็คุกเข่าลงคำนับแล้วก็ส่งหนังสือให้เกียงจูแย่ก็รับหนังสือมาดูแจ้งความหนังสือแล้วก็บอกว่าถ้าฮูเสงยอมด้วยอย่างนี้จริงๆแล้วเวลาพรุ่งนี้เราจึงจะยกไปอังจิมก็เลยบอกว่าฮูเสงมีหนังสือมาทางนี้ข้าพเจ้ายังหาเห็นจริงด้วยไหมขอท่านคิดดูให้จงดีก่อนเกียงจูแย่ก็บอกว่าซึ่งฮูเสงกลับกลายไปครั้งก่อนนั้นเราเห็นว่าเพราะโฮเหล็งเสียงโบกับฮูหลุยดอกท่านอย่าได้วิตกเลยแล้วอ๋องสิ้นก็ลาเกียงจูแย่กลับไปบอกความแก่ฮูเสงบอกว่าเกียงจูแย่นั้นหาโกรธไม่สั่งว่าพรุ่งนี้จะมา ฮูเซงรู้ดังนั้นก็ให้จัดแยงสิ่งของคำนับทั้งปวงไว้แล้วก็จารึกธงขึ้นปักใหม่ว่าบูอ๋องครั้นรุ่งขึ้นเกียงจูใหญ่ยกทัพมาที่ด่านกำบองกวนฮูเซงเห็นเกียงจูใหญ่มาก็ออกมาต้อนรับที่ประตูค่ายกำนับแล้วก็ขอโทษตัวเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าท่านนะเป็นคนกลับกรอกหามีสัตว์สุจริตไม่จะเลี้ยงท่านต่อไปข้างหน้าถ้ามีคนยุยงประการใดก็จะกลับทรยศต่อเราท่านเป็นคนชั่วนักหาคนจะอยู่ต่อไปไม่ว่าแล้วก็ให้ทหารเอาตัวฮูเซงไปตัดศีรษะเสียบเอาไว้ที่หน้าค่ายอย่าให้ผู้ใดเอาเยี่ยงเอาอย่างอีกแล้วก็ตั้งให้กี่หยงนั้นคุมทหารรวมทั้งสมัครพรรคพวกของฮูเซงอยู่รักษาด่านกาบองกวนสืบไปส่วนตัวเกียงจูใหญ่ก็กลับมาค่ายกีจุยกวนฝ่ายลี่เจ้งก็ออกมารับพาเกียงจูใหญ่ไปเฝ้าแต่ลี่เจ้งเข้าไปก่อนทูลว่าเกียงจูใหญ่มาถึงแล้วพระเจ้าบัวอ๋องก็เลยมีรับสั่งให้หาตัวของเกียงจูใหญ่เข้าไปแล้วก็รับสั่งให้นั่งในที่สมควรแล้วก็พระราชทานสุราให้กินตามสบายทางฝั่งของอึ้งป่วยหอคุมทหาร 100,000 ยกกองทัพมาถึงด่านแซเหลงกวนจึงให้ตั้งค่ายอยู่ที่ริมด่านทางฝ่ายคิวอินฮูจ๋องครั้นรู้ว่าอึ้งป่วยหอยกมาถึงก็ปรึกษานายทหาร4คนว่าบัดเนี้ยมีศึกมาเราจะคิดประการใดนายทหารทั้ง4จึงบอกว่าเรานี่เป็นข้าของพระเจ้าติวอ๋องก็ควรที่จะอาสาสู้รบกว่าจะสิ้นชีวิตคิวอินฮูจ๋องก็เลยให้แบหงนั้นยกทหารออกไปดูกำลังข้าศึกอึ่งป่วยฮอก็ให้เต็งจิวกงแต่งตัวใส่เสื้อสีแดงขี่ม้าคุมทหารออกมาที่หน้าค่ายเห็นแบหงจึงบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าพระเจ้าบูอ๋องเสด็จมาปราบให้แผ่นดินเป็นสุขตัวทำองค์อาจคุมทหารออกมาจะต่อสู้ด้วยเราหรือแบหงพอได้ฟังก็มีความโกรธร้องตอบไปว่าไอ้พวกกบฏไม่ตรงต่อแผ่นดินว่าแล้วก็เข้ารบกับเต็งจิวกงได้สัก10เพลงเต็งจิวกงได้ทีก็ร้องตวาดขับม้าไปแล้วก็เอาทวนแทงถูกแบหงตายเสร็จแล้วก็ตัดศีรษะเอามาให้กับอึ้งป่วยหออึ้งป่วยหอยินดีรินสุราให้เป็นรางวัลคิวอินฮูจองรั่วแบหงตายก็ชวนทหารเอก3คนกับไพร่ก็ยกออกไปอึ้งป่วยหอรู้จัดแยงทหารใหญ่น้อยพร้อมแล้วจุดประทัดเอาฤกษ์แล้วก็ยกออกมาคิวอินฮูจองเห็นก็ร้องบอกว่าท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ของพระเจ้าติวอ๋องเหตุไรเสียสัตว์ไปเข้าได้บูอ๋องยกมาทำดังนี้จะชอบอยู่หรืออึ้งปุยฮอบอกว่าเราในเป็นข้าพระเจ้าติวอ๋องก็จริงอยู่แต่พระเจ้าติวอ๋องหาอยู่ในสุจริตไม่กระทำความชั่วต่างๆเราจึงหนีไปเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องบัดนี้หัวเมืองทั้งปวงยอมสิ้นแล้วเหตุใดตัวยังถือพระเจ้าติวอ๋องอยู่เล่าว่าแล้วก็ให้อึ้งเทียนเสียงผู้เป็นบุตรซึ่งอายุได้17ปีคุมทหารออกรบคิวอินฮูจ๋องก็ให้กอกุยออกต่อสู้รบกันได้15เพลงอึ้งเทียนเสียงเอาทวนแทงถูกตัวของกอกุยตายคิวอินฮูจองเห็นเขาก็โกรธขับม้าพาทหารออกรบกับอึ้งเทียนเสียงต่ออึ้งเทียนเสียงเห็นคิวอินฮูจองมาก็นึกในใจว่าไอ้นี่จะออกมาตายอีกคนหนึ่งแล้วว่าแล้วก็ขับม้ารำทวนเข้าต่อสู้ฮือเซ่งซุนปอก็เข้าช่วยคิวอินฮูจองส่วนเต็งจิวกงก็เขาช่วยอึ้งเทียนเสียงรบกันเป็นสามารถเต็งจิวกงเอาทวนแทงถูกฮือเซ่งตายสุนปอเห็นเขาก็โกรธร้องด่าเต็งจิวกงพลางรบพลางอึ้งเทียนเสียงสู้กับคิวอินฮูจองได้ทีก็เอาทวนแทงถูกคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองเจ็บปวดนักขับม้าหนีอึ่งเทียนเสียงก็ขึ้นเกาทันยิงถูกหลังของคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองไม่ตายหนีไปได้เตจูกงเห็นคิวอินฮูจองถูกอาวุธหนีไปแต่ซุนปอยังสู้อยู่ก็เลยเอาทวนแทงถูกซุนปอตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ตัดศีรษะเอาไปกับอึ่งป่วยหอ อึ้งปวยฮอได้ชัยชนะแล้วก็พาทหารกลับเข้าค่ายขี่อินฮูจองหนีมาถึงที่อยู่แล้วก็กินยารักษาตัวอยู่3วันค่อยคลายความเจ็บแล้วก็คิดว่าบัดนี้ทหารเอกก็ตายสิ้นทั้ง4คนยังแต่ตัวเราผู้เดียวจะยกออกไปอีกสักครั้งหนึ่งว่าแล้วก็จัดแจงทหารพร้อมแล้วก็ขึ้นขี่ม้ายกออกไปอึ้งเทียนเสียงรู้ว่าคิวอินฮูจองยกมาก็ออกต่อสู้รบก็ได้30เพลงหมวกของคิวอินฮูจองก็พลัดตกพอหมวกหลุดผมก็กระจายจะออกมาปกหน้าอึ้งเทียนเสียงเห็นคิดสงสัยว่าคิวอินฮูจองนี้จะมีความรู้ประการใดจึงวางทวนไว้แล้วก็เอากระบองเหล็กออกถือคอยจะตีคิวอินฮูจองเห็นอึ้งเทียนเสียงวางทวนเสร็จแล้วเห็นได้ทีก็ไล่กระชิดเข้ามาถึงตัวของอึ้งเทียนเสียงอึ้งเทียนเสียงเอากระบองเหล็กตีถูกอกรากโลหิตออกมาเจ็บปวดเจียนจะตกม้าคิวอินฮูจองอุตส่าห์แข็งใจขับม้าหนีกลับไปที่อยู่ทหารทั้งปวงก็ตื่นแตกสิ้นอึ้งเทียนเสียงก็กลับเข้าค่ายแจ้งความแก่บิดาให้ทราบทุกประการอึ้งปวยฮอก็มีความยินดีก็สั่งให้ทหารนั้นคอยดูว่าคิวอินฮูจองจะคิดทำประการใดต่อครั้น3วันแล้วถ้าไม่เห็นผู้ใดออกรบอึ้งปวยฮอจึงจัดทหารเข้าไปตีค่ายคิวอินฮูจองทหารในค่ายคิวอินฮูจองก็ต่อสู้อยู่หลายเวลาทีเดียวทางฝ่ายอึ้งปวยฮอเห็นทหารตีค่ายหลายเวลาไม่แตกก็เลยให้ถอยมาตั้งมั่นอยู่ทั้งฝ่ายตันซีที่เป็นทหารกองลำเลียงรู้ว่าเอิงปวยฮอมารบกับคิวอินฮูจองก็มาช่วยคิวอินฮูจองเห็นก็มีความยินดีนักบอกว่าทหารของเรานั้นออกรบล้มตายไปอันมากตันซีก็บอกว่าเราจะขอทหาร 3,000 จะอาสาท่านออกต่อสู้กับบูอ๋องหมายว่าจะเอาชัยชนะให้จงได้คิวอินฮูจองก็จัดแจงทหารให้ทันทีเพื่อที่จะให้ตันซีนั้นยกออกไปอึ้งปวยฮอก็ให้เต็งจิ๋วกงออกรบเต็งจิ๋วกงก็ขับม้าพาทหารไล่บุกรุกตันซีตันซีก็อ่านมนต์อันวิเศษพ่นเป็นควันสีเหลืองออกจากปากไปถูกเต็งจิ๋วกงมั่วไปเลยแล้วก็พลัดตกลงจากหลังม้าตันซีจับเต็งจิ๋วกงได้ก็มัดพาไปให้คิวอินฮูจองคิวอินฮูจองเห็นตันซีได้เต็งจิ๋วกงมาก็ดีใจเต็งจิ๋วกงก็ร้องว่ากับตันซีบอกว่าอันการที่มีฝีมือรบเราหากลัวไม่แต่ท่านมีความรู้จึงจับตัวเราได้แม้นเราตายเป็นผีแล้วจะกลับมากินเนื้อท่านตันซีที่ฟังดังนั้นก็โกรธนักสั่งทหารให้เอาตัวของเต็งจิ๋วกงออกไปตัดศีรษะเสียบเอาไว้ที่หน้าค่ายคิวอินฮูจองก็ให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงดินสุราให้ตันซีกินแล้วก็ให้ยกออกไปอีกอึ้งปวยฮอรู้จึงให้ไทยหลวนออกไปรบตันซีก็ไล่มนต์เป่าไปแล้วก็จับตัวไทยหลวนได้พากลับไปส่งให้จำเอาไว้จะเกิดอะไรต่อจากนี้ยังมีการหาคนมาแก้มือกันได้อีกไหมนะครับคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนะบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดตัวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-26

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดติ๊กต่ออย่างลบกบกันไก

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
3: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณเอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084263

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: กับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื้ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการคุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอะ
2: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบกันไกคัตเตอร์ลิควิดเปเปอร์โปสเตอร์การศึกษาปากกาเคมีสีแม็กแล็กซีนดินน้ำมันสมุดบันทึกหมึกเมาส์กระเป๋าคีย์บอร์ดแท็บเล็ตก็มีนะแบบนี้เยอะพอไหม
1: ไอ้เปเวอร์
2: อะแน่นอนสหทัยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
3: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
7: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
6: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
8: A few moments later
7: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
6: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
7: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
6: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
7: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
9: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
10: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
9: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
10: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะบีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบกรรไกรคัตเตอร์ลิควิดเปเปอร์โปสเตอร์การศึกษาปากกาเคมีสีแม็กแล็กซีนดินน้ำมันสมุดบันทึกหมึกเมาส์กระเป๋าคีย์บอร์ดแท็บเล็ตก็มีนะแบบนี้เยอะพอไหม
1: ไอ้เป๊ะเวอร์
2: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
3: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
1: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
3: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณเอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
7: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
0: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
8: A few moments later
7: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
0: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
7: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
0: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
7: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
11: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638

0: 90.5 อ
1: ยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
5: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
11: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
10: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธ์ใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
12: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
13: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
14: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
13: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
15: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: พร้อมกันนะจบพร้อมกันนะ
1: ลืมเธอสักที
0: เอาอีกไหม

ของนี่เคยเชื่อว่าผมเพลงจะจบลงด้วยการแก้แข็งนี่เคยเชื่อว่าเขาสามารถกบเสียงปืนไล่เลื่อยเสียงปืนผมสร้างปืนเพื่อป้องกันตัวจากลูกที่เลวร้ายโดยไม่คิดว่าปืนที่สร้างขึ้น

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีตับตาการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื้ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วพลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842637399

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
0: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
0: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสตอ

0: เวอร์
1: อะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: ขอบคุณมากครับยอดเยี่ยมจริงๆรู้สึกปลาบปลื้มปิติใจจริงๆนะครับที่ได้เห็นพวกเรามาพร้อมหน้ากันอย่างนี้นะครับก่อนที่จะเล่นอะไรกันต่อไปนะครับผมอยากจะขอบคุณผู้ที่มีพระคุณผู้ที่ทำให้มีนูได้ทุกวันนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณบริษัท Grammy Entertainment นะครับแล้วก็พี่ๆของ Grammy ทุกท่านนะครับตั้งแต่พี่บูนพี่เล็กพี่เจือพี่เต๋อพี่ออสแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทำให้นูโวมีวันนี้ได้แล้วก็มีนูโวได้พวกเราทุกคนขอพระคุณพี่ๆจากใจจริงครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับแล้วที่สำคัญที่สุดและคงจะอยู่ในดวงจิตของทุกคนโดยเฉพาะนักดนตรีผู้ที่ให้กำเนิดวงการเพลงในบ้านเราขอส่งเสียงปรบมือขึ้นไปบนสวงสวรรค์ให้กับพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์ของเราครับ
2: หลังจากที่เราได้เจอกับพี่เต๋อและบริษัทแกรมมี่แล้วนะครับพี่แกก็แนะนำให้รู้จักกับโปรดิวเซอร์ท่านแรกที่โปรดิวซ์นูโวนะครับนั่นคือคุณจอร์จกริชโชคที่พัฒนาพี่จอร์จนี่ก็ได้ทำเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็บุญคุณปู่ดำนะครับต่อจากนั้นก็เป็นพี่ติ๊กโสรถบุญกบุตรทราบว่าวันนี้คงจะมาด้วยปรบมือให้พี่ติ๊กด้วยครับอีกหลายท่านเลยพี่ดี้พี่ป๋องเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่พิเศษวันนี้ผมจะได้ร้องเพลงแรกซึ่งนูโวได้รับจากพี่จอร์จเป็นเพลงแรกในชีวิตเขาแต่งให้กับนูโว

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับเจมมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกค่ะ
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบกันไก

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
3: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร093-709-9488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมส์ให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5 Less talk, more music.